0: Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello, good morning, Pak.
1: Good morning.
0: Manui tai bakren.
1: Oh, ada iba deng na po dule.
0: Ba deng na dule, de ba deng ka iga jing ruai fika ban singap mata ka step.
1: Aga to ka jiruai di ba kirbar na kunri.
0: Mhm. Kerteng.
1: Ta po samla.
0: Ta ya nungin ya singap lang, ba nungin ya singap lang ni jing ruai pada ba deng.
1: Oh, nung kong ya pihung tu, berapa yang tuwe bro?
0: Hoi.
1: Saya kita di baju
0: kita
1: kita
0: hoi tangkom ta
1: hoi ni mana tang sedang tu
0: oh kadi kasih opening kong eh mau pak deng
1: hoi hoi
0: to ngi pedang sungguh pai fi sekani ka live phone in request program jo kajing rai khasi bat ru cha ka station jo ka akashwani shillong mau pak deng
1: hoi hoi
0: ka pas ngusi pada ka long pakapor ka layak miyo nya bunya syo ti
1: เมซาวสเนมารจารซันอาจารย์ริวฮอยฮอยอ๋อเตฮาเดียนอาร์โฟสนัมฮอยฮอยติสงตนาชิบุนบะแดงบะพิละพิเชสงบะเยกาสเตชันกะจองงีมันตาพิละสะดองมะเนชิบันตาบียงมาฮอยฮอยตาตอบะแดงเซกรันบียงฮะกอยกะปอนมะกันดิกะจิงรอยกันลิกะปังนะกะบันตาจองพิรุมาฮอยตาคอบลิชบุน
0: เกยะพิรุ

ก็จันเน็ตกับบัสกบดกับบักแมนีพีบารอกีปารอกน้องสงับกันยีกันยีกับอากาศวานิชลองบัดเมนตางินเป็นสงเอาชพีบารอกีโปรแกรมกีเป็นวันชพีนักทรานส์มิชันกับอาร์ฮักกับปอยสันคัดสันเงินเวนลำชพีกับโปรแกรมเอกฮีกาลการฮักกับบัฟินซีสงเอาฮีกจิงไรน์กีฟิล์มฮินดีบัดฮักกับปอยสันเซาพงเงินเวนลำชพีกับยีกับการูโปรแกรมบัดฮักกับการูโปรแกรมเมนตากันจันเน็ตงินสวันลำชพีกับไลฟ์โฟนอินโปรแกรมกับบันสเปนบุตรกับคูบอร์ฮักกับเตียนการูฮักกับปอยเฮนรีลาลาสันหากปอร์ฮันเรียวขัดสันอยู่ในลำชพีกับจันเตียโปรแกรมบัดหากจันเตียโปรแกรมมันตากับจันมิดพินเซอสกงยี่กิจูจิงไรในอิเชนเบนซุงอบัดคุมจูรูในโยฮีมิตรีปรีบัดกับคูบอร์กับตีนจันเตียกันวันชพีหากปอร์ฮันเรียวสาวพอปาร์ล็อกน้องสงับหากปอร์ฮันเรียวสันพอคุมปัจจุบันอยู่ในลำชพีกับโปรแกรมกิสาวสมัยบัดหากโปรแกรมกิสาวสมัยมันตากับจันมิดอินเดมันลำชพีกับโปรแกรมเบดีบัดกระเบกระยังอินเดมันลำชพีกับจิงกรันฮัลล์กับพังบัลเล่กิงับกิยับบัดคุมโนบันยดายกันนี้หากบ่าวอันเซกรันชิงีได้ด็อกเตอร์พินฮุนลินดอลลิงบัดพินเซอสโนรูอีกจิงไรน่าอีบีแคร์ฟูลวันยังกับโปรแกรมกิสุรตินไรกันวันชพีหากปอร์เฮนยาวอาร์พอบัดหากโปรแกรมกิสุรตินไรมันตากับจันมิดพินเซอสโนรูอีกิสุรจิงไรน่าอีกองเฮเลนกิรีกับคูบอร์ฮักกับทีนคาซีกันวันชพีฮักกับปอร์เฮนยาวสันพอบัดฮักกับปอร์พระบัจเจงินเวลามชพีกินเวลามชพีกิมัดบักองสันจิกิคูบอร์มันตากับจันมิดกับบันสเปนบุตรบัดดักกับโปรแกรม Time to Groove บัดฮักกับปอร์พระสาวผู้สันกินเนสอบัดกับอากาศวานีเดลีน่ากับเป็นตากิคูบอร์ฮักกับทีนฮินดีกับบันสเปนบุตรบัดกิคูบอร์ฮักกับทีนพาริงฮักกับปอร์คินได้บัจเจกับสปอตไลท์โปรแกรมกันวันชพีฮักกับปอร์คินได้ขัดสันบัดฮักกับปอร์คินได้สติงกินเวลามชพีกับโปรแกรม Jazz Time Western Musicบัดกับ Best of Gazelle program กันวันชพีฮักกับปอร์ชิพโฮบัจเจบัดฮักกับปอร์ชิพโฮชิเต็งอินสเปนกดหน่อยบารอกิโปรแกรมกี่เป็นวันชพีนักทรานส์มิชันกับบาร์กิตัวมันตันกิลองบารอกิโปรแกรมกี่เป็นวันชพีนักอากาศฟานีฉลอง

0: มชินีบัดกิจิงบ้านบลาชนาดกิเบรียวกิบลาบันยารับมันเป็นเนยกะจิงคลันจงกิกอลนีนั่นนี่ก็มาคิดองกิตาคิ artificial pollen feed กีน้องริงอับกิเดบันปุนขวดบ่ายกสิงกะเดบันโยบันยาดบ่ากะเลียร์บัดกะจิงยาดานักกะจิงคลุดเนจิงลหับกีไดรูบันเป็ดปัญญาอแมนกับปอดกิคอลนีนักบินตากะจิงปังขยังบัดเดบันเวงโนเอคิริวงับกิบลาตลอดเนกิบลาสเนียวฮับบัดดันคัมกีคอลนีกิบักลันกีคำละบันชาเอกจิงเอจังกามาเรียงบัดกิขยังจิงปัง
1: หัวอันนี้เต็มว่ากินนี่กินงับดาฮาบุนกิจจิงทงกิละบันคำบุนกิงับกิละบันคำโยบันลุมรุชิบุนกิอมงับกุมกิเอกิจจิงทงกองกิบันเดย์บันเป็นชลูร์บันทงเชกิจกากบันกระชานีกิงับนามาร์กบางิไลอีเนกจิงงับคลำจงกิงับ
0: แต่ก็ว่ากันลาดกับบางสันกับลองบันเป็นบุนยากิจิงทงบ่ไอบามยากิงับฮักปอร์บดูนากิสันเตียวคำตั้มยากิจิงทงกิบ่าผู้สันเตียวฮักปอร์ตลังเลนิดาลักกุดกัดลังกิดิ่งสอกุมอูสอทียงสอปริยามุสอปลัมสอพ่อสอพารังบัดอุสอมันเนอร์กิลองกิบะมันตอยชิบุนกิจิงทงบัดกิดิ่งกิบะผู้สันติวกุมอุตรสออูสันติวสงีอูเนยองดานยาวบัตุลบราชอูบุฮิมยาบัดกิจิงทงสันติวคลาวเนกิสันติวยุดรู้กิบะดอนฮักิทันเชตัยกิลาบันกระชานยากิงับกะจิงสุมาริกิจิงทงจิงเต็ปนามาเรียงและนิกะ conservation of natural vegetation กิจิงทงบะผู้ชารูดสุรกและนิกิรูดไซต์ flowering plants บัดกิจิงทงบะดอนฮารูดคลาวกิลองกิบะกองสันบะนามาร์กิงับกิชานิอาชิบุนฮักกะจิงเพร์จงกิสันเตียวฮักกะจักรตันไรจงกิ
1: กิจการกิบะคำดูนากินิกิจิงทงจิงเต็ปฮาระกจุกปอรุกุมฮักกะปอร์ตลังกับบะดูนากะจิงบามีกิงับติพิละบัญญัติคันดิอัดกองกุมนูบัญชนายกิตากิ artificial pollen feed ลันเดกจิงบามบัญชนาดาอุบริวบัญเป็ดคลานยกิงับ
0: หอยคองกิดอนอาร์จัดกับบัญกองกะเดกะชินีอุมชินีกับบาสันพอปเซนมะเตียกันเนพิละบัญเทกุมบาชิกิโลกะชินีฮาชิลิตาร์กะกิงกุมตัวเป็นคลุดคันดิอัดมะเดมตัวสตับดะกะจิงตับบัดเอฮดุดะกะละปะจ่าเตียกันเนกชินีกับบลาปะจ่าสะไอยกิงับกันนูพยาบันไอพี่ดิบันไอคุมบาชิสปาเนสันสปาเอ็มเอลตะกามุดชิเปล่าเนอาร์เปล่านักบินตากะเวกักสิงับมันกะสิงีและเนปูดสิงีกัดคุมกะจังคลันจังกะกอลนีพี่ดิบันเป็นนนกัมเบตะกะกับบุคุดบัดไอกันนี่กะบามฮักปอร์จันเมียดฮัดเดียนบลาสดังเซบกะสิงีขนังบันไลนักจังชาลุตีฮักเวปัดกิงับกิบดันชะจันวัดนมไอบามปลัดเอกิคอลนีกิบัดลัดบัดเป็นนนกัมดักีกันจัดตันดองกีบริดกีบิมจิลเลียวขนังบะกีงับกีนุมงำจลบกบะอาร์กะลองกะจิงบามบะลาชนาดักีบริวลันเนกะตะกะ artificial pollen substitute งันองคุมบะบันปันดับชิกิโลกันนี่พิลาปันไอคุมบะอาร์สปะสันโพกรัมอุปาวดะจังอุเกวเนอุเบสันตะกะมุดชิปาวาบะอาร์พิลาปันไอลังชิปาวาอุรมบายจาปาวดาร์บะลาปันดูนากะจิงคลินเนกุมะกีองตะกะ low fatโซยาบีนพาวเดอร์มากับลายพิลาบันแอดสูตาชิปาวากับพาวเดอร์ชินีบัดชิปาวากับดูดพาวเดอร์ที่กินเนี่ยพิลาบันเคลียร์ลังบัดชิโปกรัมกับจิงเคลียร์วิตามินพาวเดอร์ที่ยังนี่กับวิตามินพาวเดอร์พิลาบันเยอะคุณนักีดูการเวทเนอรี่และนักีดูการบัดเดทยาร์อักริคัลเชอร์บัดพิลาบันแอดซะชิโปกรัมกับบริวัสยีสกันนี่รูปพิลาบันเยอะนักีดูการอักริคัลเชอร์และนี่นักีดูการบัดชนะบัมุดบัดเดกีบัมเบกิ้งโปรดักต์กุมโนบันเคลียกินเนมเคลียลังยกินเนฮักีรุกัมบักินกลาลองปัตตีพิลาบันไอดักชินีและนิกาดุดนักบันตาบันโยช่องบ้าเกนกินกิจเคลียบุยกินเนกุมกีจิงบัมปูลินฮปอกักซิงฟรีบันบุคัมชะลอและนิฮัจันบัดดอนกีคนงับเดย์ชาบาจังกักซิงตั้งบ้าฮปอจังกักซิงฟิลาบันเป็นกลายกันนิกาจิงบัมมันลักกะซันเฮนยูสงีและนิอันดากลาลุด
1: ยิ่งส่งตลาดได้บางอย่างสงบากิดอนกุมกิตากิ artificial pollen feed ยี่กินิกิงับกับบอลงกับจิมันตัวยี่กินงับก็จุกกระปอร์ยี่กินนองริงงับนำมาด่ากระปอร์บักิมดอนกับบัมและนี่กิมละบักินเลวัดบัมกิปอร์สลับและนี่กิปอร์บักิจิงทุงกิมดับบุนในกุมกินเนปได้กับอลงกับจิมันตัวยี่กินงับรู้ก็จุกกระปอร์มัดกุมจูรู้ยี่กินนองริงงับนั่นล้วนนังตาเนกเอชุชุกับจิมันตัวกับบัลละมันเยอะในกิตากิจจิงบัม
0: กินี่กิจิงบามกิวันระจิงคลันและนี่ก็มาคิองกับสตริงต์เดมตุกิวันระรู้อยากกับจิงเป็นคลันอยากกับเม็ดตะกมุดกับสตริงต์บิลดิ้งไปอยากกับจิงคอจิงเขียกับอิมมูนิตี้อุปาวดาร์เริ่มใบจ้าอุลองคบหนูได้อุไอบามเตเม็ดและนี่อุไอโปรตีนกับบักองสันหมดอุนี่อุโซยาบีนพาวเดอร์และนี่อุเริ่มใบจ้าอุได้เมนโปรตีนซอสกัน ba arpat uni ubrewers yeast powder uni ui protein but ui vitamin B.

คูบลีพีบารอกีปารอกน้องสงับกันนี้ก็ดีกับอากาศวานีฉลองกับวันชิปิโอไลส์ปะสาวพยาวเป็นอาร์มิเดอร์โซเมดิมวีฟอุบิริงกัดบัพรัสปะอันดุบสาวกิโลเฮิร์ตปัตนี้ก็เป็นกันมาพีกีปารอกน้องสงับบัพพิละรูปันสงับอย่างนี้ฮักกินนิวส์ออนแอร์แอปที่เป็นตากรมนี้สัชิเซียนกีปิดังสงบไฮพีชากับโปรแกรม Best of Ghazal ปัตฮักกินนี้กับโปรแกรม Best of Ghazal มันตากันเจนเมย์ยินดีเป็นสงบฟีกิจิงไรจงกับอนุราดาอันบัตอุชันเดนดัสนี่คือเป็นปารอกพินัยสาวปัตนี้ฮักกินนี้กับโปรแกรมบัตพินสงบตระหนักรู้ยักกินนี้กับสุรจิงไรกีบวันชิปีนักสตูดิโอจงกับอากาศวานีฉลอง